0: ไหนแม่ไหนละไหนอ่ะไม่มาไหนเดี๋ยวเลยอย่าอยู่เลยอ่ะ
1: เราเคยเห็นว่าฉันไม่รู้จัก